สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศของญี่ปุ่นระบุว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเนื่องจากแนวปะทะฝนตามฤดูกาลที่หยุดอยู่กับที่หน่วยงานระบุว่าอากาศอุ่นและชื้นกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่หยุดนิ่งอยู่เหนือภาคตะวันตกของญี่ปุ่นส่งผลให้มีเมฆฝนก่อตัวขึ้นเหนือคิวชูตอนเหนือในวันจันทร์ที่6ฝนตกหนักตลอดช่วงเช้าในจังหวัดคุมาโมโตะและพื้นที่อื่นๆในช่วงเวลา1ชั่วโมงก่อน 10:30 นสนามบินอิกิจังหวัดนางาซากิมีปริมาณน้ำฝน33 มิลลิเมตรขณะที่เมืองโทสุจังหวัดซางะมีปริมาณน้ำฝน 29.5 มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่กล่าวว่าคาดว่าแนวฝนตามฤดูกาลจะยังคงปกคลุมทางตะวันตกของญี่ปุ่นไปจนถึงคืนวันจันทร์ที่6ฝนที่ตกนานทำให้ดินอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือของคิวชูหน่วยงานแนะนำให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำและระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังเตือนถึงฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงรวมถึงพายุทอร์นาโดด้วยรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 3,000 คนนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนรัฐบาลประกาศตัวเลขล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมโดยระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,342 คนและประชาชนกว่า 17,000 คนสูญเสียที่อยู่อาศัยเวลาผ่านไปกว่า10วันแล้วนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดสูงกว่า7ในเวเนซุเอลาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และสื่ออื่นๆรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากกระบวนการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตใช้เวลานานสำนักงานของสหประชาชาติประเมินว่าความเสียหายโดยตรงต่อที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานอาจมีมูลค่าสูงถึงราว 37,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,200 ล้านบาทยานสำรวจอวกาศฮายาบูสะ2ของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นภารกิจบินผ่านดาวเคราะห์น้อยเพื่อสังเกตการแล้วขณะมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางต่อไปในอวกาศยานสำรวจดังกล่าวได้ส่งแคปซูลบรรจุตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยอีกดวงหนึ่งกลับมายังโลกเมื่อ6ปีที่แล้วสำนัก

ในปี2574ในการถ่ายทอดสดของจักซ่าสมาชิกทีมในห้องควบคุมต่างปรบมือเสียงดังหลังจากได้รับการยืนยันว่าภารกิจสำเร็จ

ข้าสู่วันที่2ของการจัดพิธีศพให้แก่อายาตุลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งถูกสังหารในการโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พิธีศพซึ่งจัดขึ้นหลายวันเริ่มต้นขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าเมื่อวันเสาร์ที่4นายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศได้หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมชีอะในเลบานอนและกลุ่มฮามาสซึ่งเข้าร่วมพิธีศพด้วยโดยเป็นการหารือแบบแยกกันมีรายงานว่านายอารอกชีกล่าวกับคณะผู้แทนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ว่าการที่ฮิสบอลเลาะห์ต่อต้านอิสราเอลเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับเลบานอนและโลกอิสลามและยืนยันอีกครั้งถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของอิหร่านต่อเป้าหมายนี้ระหว่างการหารือกับตัวแทนของกลุ่มฮามาสนายอารอกชีกล่าวว่าอิหร่านจะยังคงสนับสนุนฮามาสต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายในการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระเอาอาราบียาสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมในตะวันออกกลางรายงานเมื่อวันเสาร์ที่4ว่าการเจรจารอบต่อไประหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะจัดขึ้นที่ปากีสถานในวันที่11กรกฎาคมแหล่งข่าวที่ได้รับข้อมูลมาระบุว่าการเจรจาจะครอบคลุมถึงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเงินทุนที่ถูกอายัดของอิหร่านและประเด็นด้านนิวเคลียร์กระทรวงกลาโหมของจีนแถลงเมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมว่ากองทัพเรือของจีนจะจัดการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือรัสเซียในเดือนนี้ในน่านน้ำและน่านฟ้าใกล้เมืองชิงเต่าทางตะวันออกของจีนทางกระทรวงระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงและปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคแถลงการระบุว่าหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรแปซิฟิกสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนรายงานว่าเรือที่เข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้แก่เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีและเรือดำน้ำของจีนรวมถึงเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถีและเรือดำน้ำของรัสเซียทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกันในด้านการลาดตระเวนการป้องกันขีปนาวุธและการโจมตีทางทะเลรวมถึงการจำลองสถานการณ์อื่นๆเพื่อฝึกซ้อมนอกจากนี้บุคลากรจากทั้งสองฝ่ายจะไปเยี่ยมชมเรือที่เกี่ยวข้องด้วย7ประเทศสมาชิกกลุ่ม OPEC Plus ระบุว่าจะเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบอีกครั้งในเดือนสิงหาคมซึ่งนับเป็นเดือนที่5ติดต่อกันที่เพิ่มการผลิตกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่รวมถึงซาอุดีอาระเบียและรัสเซียเห็นพ้องกันในการประชุมออนไลน์เมื่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนหน้าซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในปริมาณเท่ากับที่ดำเนินการในเดือนกรกฎาคมราคาน้ำมันดิบ WTI ในนิวยอร์กปรับตัวลดลงนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนักลงทุนคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางกำลังฟื้นตัวการตัดสินใจของกลุ่ม OPEC Plus อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงไปอีก NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าโอกินาวารำลึกครบรอบ81ปีการสู้รบอันดุเดือดช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่2ศาลเจ้าในเกียวโตจัดพิธีเดินลอดวงหญ้าชำระล้างสิ่งอัปมงคลร่มสีสดใสประดับฟาร์มต้อนรับฤดูฝนนักดำน้ำหญิงญี่ปุ่นสาธิตการดำน้ำจับเม่นทะเลและสหประชาชาติจัดแสดงศิลปะนักฟุตบอลที่มีภูมิหลังเป็นผู้ลี้ภัยสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่19เกี่ยวกับการบอกว่าต้องการซื้ออะไร
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังวางแผนจะไปเที่ยวฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นกับเพื่อนๆร่วมบ้านคือมิย่าและไคโตะและเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวที่รุนแรงในฮอกไกโดทำกับมิย่าจึงไปซื้อถุงมือกันค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: あのすみません手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: まあ、どちらばんたっくら。
1: たんぷーかぱなっがんかいわ。
2: あの、すみません。
0: こととっか。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: อยากได้ถุงมือค่ะ
1: พนักงานขายตอบว่า
3: 手袋はこちらです。
0: ถุงมือทางนี้ครับ
1: มิย่าสังเกตเห็นถุงมือที่สะดุดตาคู่หนึ่ง
2: これ、あったかそう。
0: นี่ท่าทางอุ่น
1: ทำลองสวมดู
2: いいですね。
0: ดีนะคะ
2: これ、いくらですか？
0: นี่เท่าไหร่คะ
1: แล้วพนักงานก็ตอบว่า
3: 1900 yen です。
0: 1,900 yen ครับ
1: ถามว่า
2: カードは使えますか？
0: ใช้บัตรเครดิตได้ไหมคะ
1: พนักงานขายตอบว่า
3: はい、使えます。
0: ครับใช้ได้ครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากได้ถุงมือ
2: 手袋が欲しいんですが
0: มาดูความหมายครับคำว่า
4: テブクロ
0: คือถุงมือและ
4: 欲しいんですが
0: แปลว่าอยากได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่ออยากจะซื้ออะไรบางอย่างและอยากขอให้พนักงานขายหาให้หน่อยว่ามีของไหมทำได้โดยใส
4: ่กะ
0: ต่อท้ายชื่อสิ่งที่เราอยากจะซื้อและพูดต่อไปว่า
4: 欲しいんですが
0: โครงสร้าง
4: 欲しいんですが
0: ประกอบด้วยคำคุณศัพท์อีคำว่า
4: 欲しい
0: แปลว่าอยากได้และตามด้วย
4: んですが
0: ส่วนที่เป็น
4: んですが
0: นั้นทำหน้าที่อธิบายสถานการณ์ให้แก่บุคคลที่เรากำลังคุยด้วยได้ฟังไว้และกระตุ้นให้ฝ่ายนั้นตอบสนองครับ
1: ในกรณีนี้คำว่าเทบุคุโรถุงมือตามด้วยกะและ欲しいんですがเพื่อสร้างเป็นประโยคเทบุคุโรกะโฮชิงเดสกะอยากได้ถุงมือฟังและพูดตามนะคะช่วงท้ายๆของประโยคขอให้ลดระดับเสียงลงมาให้นุ่มนวลหน่อยก็จะฟังดูดีขึ้นนะคะเชิญเลยค่ะ
4: โฮชิงเดสกะเทบุคุโรกะโฮชิงเดสกะเทบุคุโรกะโฮชิงเดสกะ
1: พูดได้คล่องหรือเปล่าคะทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ระบุถึงสิ่งที่เราอยากจะซื้อในร้านค่ะ
5: あのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
6: そうですねこのお菓子はいかがですか
0: มาดูความหมายกันครับ
5: あのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: ขอโทษค่ะอยากได้ของฝากของฮอกไกโดค่ะ
0: คำว่า
4: あの
0: คือคำประมาณว่าหรือนี่นะใช้เพื่อเรียกความสนใจของอีกฝ่ายครับและคำว่า
4: お土産
0: คือของฝากหรือของที่ระลึก
6: そうですねこのお菓子はいかがですか
1: ถ้างั้นนะครับขนมนี้เป็นยังไงครับ
0: สำนวน
4: そうですね
0: แปลตามตัวอักษรคือนั่นสินะแต่ในที่นี้มีความหมายว่าขอคิดดูหน่อยจะใช้เมื่อกำลังคิดว่าจะตอบยังไงครับต่อมาคือ
4: このお菓子
0: แปลว่าขนมนี้หรือขนมชนิดนี้และ
4: いかがですか
0: คือสำนวนแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้เพื่อแนะนำอะไรบางอย่างครับ
1: ฟังแล้วพูดตามค่ะ
4: お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですがあのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: เป็นยังไงกันบ้างคะ
0: ทีนี้ก็ได้เวลาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นๆแล้วครับสมมุติว่ากำลังเดินๆอยู่แล้วจู่ๆฝนก็ตกลองบอกพนักงานที่ร้านว่าเราอยากจะได้ร่มสักคันคำว่าร่มพูดว่า
4: คาสะคาสะ
0: เชิญครับ
7: あのすみません傘が欲しいんですが
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่คุยกับพนักงานขายเมื่อจะจ่ายค่าถุงมือจำไปทั้งสำนวนแบบนี้เลยนะครับ
2: カードは使えますか
0: ประโยค
4: カードは使えますか
0: แปลว่าใช้บัตรเครดิตได้ไหมคำว่า
4: カード
0: มาจากภาษาอังกฤษคำว่าคาร์ดในที่นี้แปลว่าบัตรเครดิตซึ่งพูดเต็มๆว่า
4: เครดิตカード
0: หรือว่าจะเอาบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ให้ดูแล้วก็ถามว่า
4: このカードは使えますか
1: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: カードは使えますかカードは使えますか
0: ฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: あのすみません手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
8: これあったかそうい
2: いですねこれいくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい使えます
1: ช่วงถุงความรู้คุณฮารุมาแล้วค่ะวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตในญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรใช้บัตรเครดิตในญี่ปุ่นไหมครับ
1: ใช้ค่ะใช้ตลอดเลยค่ะตามโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้ารับบัตรค่ะเว็บขายของออนไลน์ก็รับนะคะแต่บางทีก็แปลกใจนะคะที่หลายๆแห่งไม่รับบัตรค่ะ
0: ใช่ครับแม้ว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้เงินสดนั้นมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับแต่ตามร้านเล็กๆในพื้นที่ที่คนไม่พลุกพล่านบางครั้งก็รับเฉพาะเงินสดนะครับ
1: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
0: ครับร้านค้าที่รับบัตรเครดิตกำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นครับตู้ ATM บางตู้สามารถใช้บัตรเครดิตกดถอนเงินได้นะครับที่ทำการไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อมักมีตู้ ATM ติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งมักจะรับบัตรที่สถาบันนอกญี่ปุ่นออกให้ครับ
1: อ๋อเหรอคะแต่ยังไงเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นการเตรียมเงินสดสักจำนวนหนึ่งไว้ใช้จ่ายก็สะดวกกว่านะคะและควรศึกษาข้อมูลไว้ว่าที่ไหนใช้บัตรเครดิตได้บ้างหรือที่ไหนใช้ไม่ได้นะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan